สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ลังควี FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

0: วันนี้เหงาอ่ะคิดถึงคุณนะ
1: สวัสดีค่ะใหม่เป็นเบอร์แล้วนะคะ
0: เนี่ยเจ้านายบ่นตั้งแต่เช้าเลยนะเข้าไปถึงก็บ่นสายก็บ่นเย็นก็บ่น
1: จะไปเบอร์ใหม่ได้เลยนะ
0: โอ้คิดถึงอาหารฝีมือคุณจังอ่ะเมื่อไหร่จะมาทำให้กินอีกอ่ะ